ชมนังอาคิงนำนาลีนักสตูดิโอไม่จีกันมาว่าพาป้อยแน่จะหั่งมาแน่คำไต่คำตีเฮาตือใครไม่สตูดิโอหอ

0: HIV กับลีบามาเฮกติกและยังสิ่งเทบาหายไว้ของนูจังกู HIV กับฮาเลเกกับลีไพเกจะไม่เกอจีหอคันฮอลิจิตไตเลยิบปัมเกฮันนิงกับกับมิตตับเดาเกมัดคุยมาข้างยังตับบาอันโตเลฮอนวงเกฮอซาโตเลอาตายเลปะไรเลอาคะทำให้หายกับตำเลงอตองเกจักอาซับอปองเกตำเลสะลิงเกมุนเขามุนทรงเอซัดเกนิงเกขังเอเลมันแต่ไรเอชไอวีกักแต่ได้จะเลปันโนโกฮันนิงเกบามาปองปนมาอย่างซึ่งยังหลับไทบากักลักริงเลอไมเลสันโนลงวังกับไปเอชไอวีกักลีทองตะระฮันนิงเกบามาอัตตาอังอปองโนเลโกกักแต่ได้จะเลบันเกบอมาอัตตาตัวจูตะจักตะคนหายบามาปังนูซึ่งเสถียรบา nationalAIDS Helpline 1097 ma ikto tokai eya ka pangnu san tok male DHS nahalgan tokke Arunachal Pradesh State AIDS Control Society ji makhang e ahile kha kha kha ka chu ibai
1: Soto dosto aap sun rahe the 1047 ka samachar Akashwani Itanagar ka Arun FM 1031 MHz pe jahan hoti hai dil se dil ki baat aaiye ab shuru karte hain hamara sangeet mein safar ek baar fir se कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स के साथ